Laborer, Seiko, Nea Wang, D&L Stone Crusher Plant, Taikhang, Chela, Kai Panyor, Na, Welcome Gate, Luk, Ti Yazali Mai, Sipsong Kilometer, Kai Kanna Mai, Kun Seiko, Nekhau, Kem Mai, Munon Ne Mai, Noi Kan Gan Si, Mai, Lu Tai, Hai Kan Kayao. Information ในมือวันแก่สิบเดอันปูนกาในไหมฝ่ายคำไหมในหูต้องกันมาการนำหอเนียอินซิเดนต์ในไหมโมบายเน็ตเวิร์กคอนซัมรูทคอนเนคทิวิตี้ก่อลุกสโตนครัชเชอร์พลานต์ในบล็อกกันสุกานำหอกุนกีฬาอันก่อมือลุกฟุ้งใช่ไหมเอาเรสคิวลูกกันป่าโคเวิร์กเกอร์สเอาออกกาน้ำหอกเมดิคอลทีมอันเลืองลูกกันป่าเจล่าปองปาร์เรขันซัม NDRF เมดิคอลขันซัมเรสคิวทีมตั้งลอยตั้งลายลูกแรงแอมบูเลนส์เฮดโฮลูกกันป่าด็อกเตอร์อตุลคอมมานเดนในกระจังทีอินซิเดนต์สปอตวันมันเอ็มไอยันนลีสิบยันนลีสิบไหมกังเล่ไหมป่อยเหอมาน้ำหอฟุ้งติมในกระจำหากิโลเมตรลุกได้ครั้งกันมอเตอร์เรเบิลสปอร์ตเนียฮอจไม่ไปตั้งกันมากะน้ำหอ Search and Rescue Operation ในกระจำยันอาคิงเจ็ดนาฬิสิบสามมินิตไปลุกกันป่า SDRF ทีมในเขาเฮือลุกDam site and lower Panyor hydroelectric project may au si thun ma samwan kun hai ne khau mai nei kha mai kha kan su nam ho SDRF jawans sau sam ko khau search operation nei mai choi kan kan su nam ho kun sing man khau ex servicemen khau police personnel khau ko choi kha kan siเนปโก้ colony ใหม่โฮมฮามกันมากายาว62กูเขา temporary shelter and VKV school ใหม่เอาไว้กันซูน้ำนิสิ reports ใหม่ disaster management team เขาเล่าใครมาน้ำหอ civil aviation department เขาคุณ40กูใหม่ evacuate loop zero ขันซัมปิตาพูลใหม่วันแก่สิบเดือนปูนกาเนใหม่ตั้งลุย dead body and school employee ของ NEPCO VKV school ในนาฮาลกันไม่ transport กันเหอมากายาว cancer patient อันเลงขันซัมปียิงอันเลงไม่ลูกแรงเมนไม่ Tomo Riwa Institute of Medical Science หังจะ treatment เอามาการนำหอ domestic tourist 30ส่งกูไม่ airliftเฮดซีนาฮาลกันไม่ตั้งเฮลิคอปเตอร์แรงเมนไม่แอร์ฟอร์สขันซัมตั้งลุยสเตทซีวิลเอเวียชั่นดีพาร์ทเมนต์เขาเอามากะน้ำหอโลหิตดิสทริกต์พูลิสเขาเอฟไอร์อันลึงเนียวากรอพูลิสสเตชันไม่อเกนส์ออลโลหิตดิสทริกต์สตูเดนต์ยูเนียนขันซัมออลอารุณาชลเพรเดสสตูเดนต์ยูเนียนไม่ไล่ปืออเลจลีเอ็กซ์ตอร์ติงขันซัม obstructing construction works จาก executing agency J Infratech Limited อันจาก National Highway Project นั่ง NHI DLCL Package 1 บรมคุณหาถึงกำเลกำลังวักรอเจลาโลหิตไม่เอาซี FIR ในหาบกันมาการนำหอไต่ตากักในกระจำจะรัฐสภา MP ลูกอรุณาชลประเทศไม่เลือกกันมากายาวมันเจ้าวันแก่สิบเดือนอันปูนกาเนี่ยไม่เป็นมา Member of รัฐสภาเนียพาร์ลิเมนต์เฮาส์นิวเดลีไม่เอาโอทกันมากายาวโอทออฟออฟฟิศคันซัมเอฟเฟอร์เมชันในกระจำรัฐสภาเชียร์แมน CP ราธาคริชนันมันเจ้าไม่โปรแกรมในหูกันก็เข้านั่งกันมาน้ำหอม
road clearance operation nai kacham.

ยันจิตนาลีสี่สิบห้ามินิทไปไหมลูกโปซาไซไตไตขังโรจูโฮเทลตึกเฮาถึงโปทินเอาเหตุกันมาไกลเอาลูกกันป่าสเตทดิซาสเตอร์แมเนจเมนต์ดีพาร์ตเมนต์เขาเราไม่เขาเราใครมาเนี่ยคุณต่างวงกลางไตขังโปทินเฮาถึงโฮชในตึกกลางเลยที่ฮับกันซูนัมนิซีในหูเอาต้องกันมาการน้ำหอขั้นสำจะห้างมาไหนเขาข้ามตึกใครในน้ำหอมาไหนโอ้ยข้ามไหมนั่งสมุกตรามึงอยากไหมฮันไหนทอมที่ขับ

0: จอมอังคิงนำนาลีเนอร์ของสตูดิโอไหม
1: ซื้อกันว่าจะพาป้อยไหนข้ามใจคำตีตึกใครไหมสุดเยี่ยมหอ